0: 幼儿园都会播呢只歌。
1: 哦，真系噶？
0: 系啊，一放学就会播噶啦。
1: 哇哇哇！
0: 系啊，即系细细个就失恋噶啦。
1: 哇哇哇！我记得搵到泰文版啊。
0: 吓系咩？嚟嚟嚟！
1: 等下先，
0: 泰文版啊，真系正啦。哦，喵佢声。一听呢啲系泰文啊。
1: 点解咧？
0: 好开心啊 ！Come from Thailand。Cup con cup。Con su wen。ใช่ใช่เ
2: ล่นกับฟัน
0: เล่นกับฟัน
2: มีไรก็เรื่องใหญ
1: ่เรื่องอะไร
2: น้ำกับไฟ
0: รัก
2: ใครกันได้ก็ดี
1: ได้ก็ดี
2: มากับแ

0: 剧咧有一出嘢叫咩《家有仙妻》系嘛，就攞咗呢只歌个普通话版做主题曲嘅。每当见系啊
1: ，Link up boy，
2: 绿奶，
0: 绿奶，好难唔识弹字。
1: 大个啲，
0: 恋爱大个啲，
2: 好齐喎。
0: จ้าพูดจ้า
2: จริงใจลงมากอบ
0: รงนกเอี้ยงลูกเกียมาเถียงกันตลอดเวลาชิงกันแต่งตลายเลยสิงก็คงกันขอเป็นเจ้าป่าต่างไม่ยอมจะพูดจาตกลงกันอย่างเธอกับฉันอันจริง
2: อันจริงจริง
0: ว่าเขาแต่ก่อนเลี้ยงจะกับใจงอนจริงจริงเลี้ยงก็กับใจงอนจริงจริงที่เรื่อยไปเธอก็เสือฉันก็สิงทั้งที่จริงไม่มีอะไรล็อกควันล็อกควันกับฉันตายเกลือแล้วเ